สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 น. ตามเวลา

นาโงยะโอซาก้าและฟูกุโอกะหลังกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภามีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกรกฎาคมรัฐบาลมีแผนจัดทำข้อบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการกำหนดเมืองหลวงแห่งที่2ให้แล้วเสร็จหนึ่งในร่างหลักเกณฑ์กำหนดให้เมืองที่เสนอตัวต้องอยู่นอกพื้นที่ที่รัฐบาลกำหนดว่าอาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกรงว่าจะเกิดขึ้นโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ใต้กรุงโตเกียวโดยตรงหรือได้รับผลกระทบจากการปะทุของภูเขาฟูจิที่อาจเกิดขึ้นได้อีกหนึ่งหลักเกณฑ์คือเมืองที่เสนอตัวต้องมีประชากรคิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 1.2 ของประชากรทั้งประเทศนอกจากนี้เมืองที่เสนอตัวยังต้องมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดคิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 2.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของญี่ปุ่นหรือสูงกว่านั้นยิ่งไปกว่านั้นยังต้องเป็นที่ตั้งของสำนักงานส่วนภูมิภาคของรัฐบาลอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด28ประเภทอยู่แล้วและต้องจัดตั้งเขตการปกครองพิเศษคล้ายกับ23เขตของกรุงโตเกียวด้วยนายโอโนเดระอิตสุโนริอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นได้พบกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนที่กรุงเคียฟทั้งสองได้หารือกันเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงแห่งชาติระหว่างสองประเทศการประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมในเมืองหลวงของยูเครนซึ่งนายโอโนเดระเดินทางไปถึงตั้งแต่วันพุธที่30กันยายนหลังการประชุมเขากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านายเซเลนสกี้สังเกตเห็นว่ารัสเซียใช้โดรนติดเครื่องยนต์ไอพ่นโจมตีเพิ่มมากขึ้นนายโอโนเดระกล่าวว่าฝ่ายยูเครนเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นโดรนดังกล่าวเขากล่าวเสริมว่าฝ่ายยูเครนแสดงความต้องการขอความร่วมมือจากญี่ปุ่นในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่นายโอโนเดระกล่าวเพิ่มเติมว่าข้อมูลจากยูเครนซึ่งมีการนำอุปกรณ์ป้องกันประเทศไปใช้จริงในสถานการณ์ความมั่นคงที่รุนแรงจะเป็นประโยชน์อย่างมากเขากล่าวว่าเขาจะนำประสบการณ์จากการเยือนครั้งนี้ไปใช้ในการหารือเกี่ยวกับเอกสารความมั่นคงแห่งชาติที่สำคัญ3ฉบับของญี่ปุ่นซึ่งกำหนดให้มีการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้หลังจากการเจรจานายเซเลนสกี้ได้เขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าเขาได้มีการหารือเป็นอย่างดีกับสมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นประธานาธิบดียูเครนกล่าวเสริมว่าทั้งสองประเทศตกลงที่จะรักษาการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่าญี่ปุ่นและรัสเซียสามารถเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันและมีความสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันได้หากการรุกรานยูเครนของรัสเซียยุติลงคำกล่าวของนายปูตินบ่งชี้ว่าเขาคาดหวังว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นและดูเหมือนจะเป็นการเรียกร้องให้ญี่ปุ่นผ่อนคลายท่าทีลงเขากล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมในกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียระหว่างเข้าร่วมงานที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญหารือกันเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศโดยเป็นการตอบคำถามของอาบิรุไทสุเกะนักวิจัยอาวุโสจากมูลนิธิสันติภาพซาซากาวะซึ่งเชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและรัสเซียนายปูตินกล่าวว่าเรามองความสัมพันธ์ของเราว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและมีผลประโยชน์ร่วมกันเรามีผลประโยชน์ร่วมกันในหลายด้านเขายังกล่าวอีกว่าเราหวังว่าในที่สุดฝ่ายผู้มีอำนาจปกครองของญี่ปุ่นโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองรวมถึงญี่ปุ่นเองจะยึดมั่นในทัศนคติเดียวกันนี้ในเรื่องการร่วมมือกันเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศในเดือนสิงหาคมปีนี้นายปูตินได้เดินทางเยือนเกาะเอโตโรฟุในดินแดนทางเหนือเป็นครั้งแรกรัสเซียควบคุมเกาะ4เกาะนี้ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าเกาะเหล่านี้ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นได้ประท้วงการเยือนครั้งนี้และรัสเซียวิพากษ์วิจารณ์ท่าทีของญี่ปุ่นโ

คำกล่าวของนายปูตินในงานดังกล่าวบ่งชี้ว่าเขาให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นในระยะยาวและยังบ่งชี้ว่าเขากำลังจับตามองความสัมพันธ์นี้ในช่วงหลังการรุกรานยูเครนสิ้นสุดลงด้วยทีมบรรเทาภัยพิบัติยังคงทำงานอย่างหนักในเนปาลแม้จะผ่านมานานกว่า1เดือนนับตั้งแต่เกิดเหตุดินถล่มบริเวณชายแดนติดกับจีนซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่โดยรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังให้ความช่วยเหลือในภารกิจหนึ่งที่สำคัญนั่นคือการบ่งชี้อัตลักษณ์ของเหยื่อภัยพิบัติทางการเนปาลระบุว่าภัยพิบัติเมื่อวันที่26สิงหาคมทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,400 คนและไม่ทราบชะตากรรมอีกกว่า 5,200 คนทีมจากญี่ปุ่นใช้เวลา2สัปดาห์ในการเก็บลายนิ้วมือและตัวอย่าง DNA จากร่างผู้เสียชีวิตที่พบจนถึงขณะนี้สามารถระบุอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตได้ประมาณ110คนและส่งร่างกลับคืนสู่ครอบครัวแล้วตัวเลขนี้ยังไม่ถึงร้อยละ10ของผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันรัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนจัดหาอุปกรณ์วิเคราะห์ DNA และส่งผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมไปยังเนปาลปากีสถานระบุว่าได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศต่อค่ายและที่ซ่อนตัวของกลุ่มสุดโต่งในอัฟกานิสถานซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านส่งผลให้ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิต22คนรัฐบาลปากีสถานระบุในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมว่าได้มีการโจมตี2จุดด้วยความแม่นยำและเที่ยงตรงปากีสถานระบุว่ากลุ่มสุดโต่งได้ข้ามพรมแดนมาจากอัฟกานิสถานและก่อการร้ายในปากีสถานโฆษกของรัฐบาลตาลีบันซึ่งเป็นรัฐบาลชั่วคราวในอัฟกานิสถานได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ระบุว่าเครื่องบินของปากีสถานทิ้งระเบิดใส่บ้านเรือนในจังหวัดคูนาทางตะวันออกและจังหวัดเฮลมันทางใต้ทำให้พลเรือนเสียชีวิต9คนรวมถึงผู้หญิงและเด็กนอกจากนี้ยังได้ประณามการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการรุกรานและอาชญากรรมที่ละเมิดหลักการที่ยอมรับกันโดยทั่วไปปากีสถานระบุว่าอัฟกานิสถานยังคงเป็นศูนย์กลางของการก่อการร้ายแต่ผู้ปกครองกลุ่มตาลีบันปฏิเสธข้อกล่าวหานี้จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่31ว่าด้วยเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชิญชวนผู้อื่นให้ทำอะไรบางอย่างครับ
1: มีย่าและไคโตะกำลังคุยกันอยู่ที่บ้านคุณฮารุตอนนั้นเองไมค์ก็แวะมาหาไมค์เป็นคนอเมริกันที่ชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นค่ะ
0: มาฟังบทสนทนาบทเรียนที่31กันครับ
2: คอนโดの土曜日ไคโตะと忍者博物館に行きます
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね
2: はいみんなで一緒に行きませんか
3: あ土曜日はちょっと私も授業があります
4: 残念じゃあ2人で行こう
0: มาดูความหมายกันไปทีละช่วงครับ
1: ไมค์คุยกับทามและมีย่า
2: 今度の土曜日カイトと忍者博物館に行きます
0: วันเสาร์หน้าจะไปพิพิธภัณฑ์นินจากับไคโตะครับ
1: มีย่าพูดว่า
3: ไมค์さんは本当に忍者が好きですね
0: คุณไมค์ชอบนินจาจริงๆเลยนะ
1: แล้วไมค์ก็ชวนเพื่อนๆตรงนั้นให้ไปด้วยกัน
2: ไอみんなで一緒に行きませんか
0: ครับทุกคนไปด้วยกันไหมครับ
1: มีย่าพูดอย่างเสียดายว่า
3: ดอยอบิวะชอตโต
0: วันเสาร์ติดนิดหน่อย
1: แล้วทําก็บอกด้วยว่า
3: วาตาชิโมจูเกียวกะอาริมัส
0: ฉันก็มีเรียนค่ะ
1: ไคโตะพูดว่า
4: จานแ
0: น่น่าเสียดาย
4: じゃあ2人で行こう
0: งั้นไปกัน2คนเถอะครับพิพิธภัณฑ์ที่ไมค์กับไคโตะกำลังวางแผนว่าจะไปกันนั้นนะครับอยู่ในจังหวัดมิเอะโดยอยู่ที่อิกะอุเอโนะซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งที่อยู่ของนินจาแห่งหนึ่งครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีทัวร์บ้านนินจาแล้วก็โชว์นินจาด้วยครับสำนวนหลักประจำวันนี้คือไปด้วยกันไหม
2: 一緒に行きませんか
0: คำว่า
5: 一緒に
0: แปลว่าด้วยกันต่อมาคือ
5: 行きません
0: อยู่ในรูปปฏิเสธแบบสุภาพของคำกริยาไปซึ่งพูดว่า
5: 行く
0: และท้ายสุดเพิ่มคำช่วยคะเพื่อทำให้เป็นสำนวนเชื้อเชิญครับจุดสำคัญประจำวันนี้คือสำนวน
5: 一緒に行きませんか？
0: เมื่อจะเชิญชวนเปลี่ยน must ของคำกริยารูป must ให้เป็น
5: ません
0: แล้วเพิ่มกะที่ท้ายสุดแล้วก็ตวัดเสียงขึ้นสูงครับ
1: ฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: 行きませんか？一緒に行きませんか？
0: ฟังบทสนทนาการเชิญชวนครับ
6: こんばん一緒にご飯を食べに行きませんか
7: いいですね行きましょう
0: ดูความหมายกันครับ
6: こんばん一緒にご飯を食べに行きませんか
1: คืนนี้ไปกินข้าวกันไหมคะ
0: คำว่า
5: こんばん
0: แปลว่าคืนนี้ต่อมา
5: 一緒に
0: แปลว่าด้วยกันและ
5: ご飯
0: แปลว่าข้าวหรือในความหมายกว้างคืออาหารดังนั้น
5: ご飯を食べに行く
0: แปลว่าไปกินข้าวโดยที
5: ่行く
0: ไปเปลี่ยนเป็น
5: 行きませんか
0: เพื่อทำให้เป็นสำนวนเชิญชวนครับ
7: いいですね行きましょう
1: ดีค่ะไปกันเถอะค่ะ
0: ประโยค
5: いいですね
0: ใช้เมื่อเห็นด้วยกับความคิดของคนอื่นคำว่า
5: 行きましょう
0: คือ
5: 行く
0: ที่อยู่ในรูปましょうในบทสนทนานี้นี่คือข้อความตอบรับการเชิญชวนครับ
1: ในบทที่22เราได้เรียนกันไปว่าましょうใช้เพื่อเชิญชวนเช่นถ่ายรูปกันเถอะพูดว่าชาชิงโอทอริましょうอยากจะทราบถึงความแตกต่างระหว่างมาเซงกะกับมาโชค่ะ
0: ครับ มาโชมีนัยยะของการกระตุ้นอีกฝ่ายให้ตอบรับคำเชิญชวนครับส่วนมาเซ็งกะเป็นสำนวนสุภาพที่ใช้เมื่อต้องการถามความสะดวกของอีกฝ่ายว่าสามารถไปด้วยได้หรือไม่ครับ
1: คราวนี้ฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: ご飯を食べに行きませんか一緒にご飯を食べに行きませんか今晩一緒にご飯を食べに行きませんか
0: ฝึกฝนเรื่องอื่นสำหรับการเชิญชวนกันนะครับจะพูดยังไงถ้าจะชวนว่าทุกคนกินบาร์บีคิวกันไหมคำว่ากับทุกคนพูดว่า
5: みんなで
0: และกินบาร์บีคิวหรือทำบาร์บีคิวกินพูดว่า
5: บาร์บีคิวをするบาร์บีคิวをする
0: คำกริยา
5: する
0: ที่อยู่ในรูปますก็คือ
5: しますします
0: เชิญครับ
4: みんなでバーベキューをしませんか
0: สำนวนเสริมประจำวันคราวนี้มาจากคำพูดของมีย่าตอนที่ปฏิเสธคำชวนของไม้จำไปใช้ทั้งประโยคแบบนี้เลยนะครับ
3: 土曜日はちょっと
0: คำว่า
5: ちょっと
0: ความหมายตามตัวอักษรคือนิดหน่อยหรือเล็กน้อยแต่เมื่อทอดเสียงช่วงท้ายออกไปและลดระดับให้อ่อนลงเป็น
5: ちょっと
0: จะเป็นการสื่อในยะปฏิเสธแบบอ้อมๆต่อข้อเสนอหรือคำเชิญชวนหรือในที่นี้ข้อความที่ว่า
5: 土曜日はちょっとも
0: ีความหมายตรงไปตรงมาน้อยลงกว่าการพูดว่าฉันไม่สะดวกวันเสาร์ไปไม่ได
1: ้ฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: 土曜日はちょっと。
0: มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ。
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
6: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか？
6: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
8: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: ได้เวลาของสัมผัสวัฒนธรรมป๊อปไปกับไมค์แล้วค่ะวันนี้เกี่ยวกับนินจาค่ะ
0: ภารกิจหลักๆของนินจาคือการสืบข้อมูลของศัตรูและก่อการลับครับประวัติของนินจานั้นออกจากคลุมเครือครับคือปฏิบัติการอยู่ในช่วงประมาณศตวรรษที่15และ16ซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเกิดการสู้รบกันมากมายในหมู่นักรบหลายกลุ่มครับนินจาสายอิกะแห่งจังหวัดมิเอะกับสายโคงะแห่งจังหวัดชิงะมีชื่อเสียงที่สุดนะครับนินจามักปลอมตัวรูปแบบต่างๆเป็นพ่อค้าพระสงฆ์หรือนักแสดงเร่ร่อนรอบเดินทางเข้าไปในอาณาเขตของฝ่ายศัตรูครับ
1: แล้วมีกลยุทธ์อย่างอื่นด้วยหรือเปล่าคะอย่างเช่นเวทมนต
0: ์กลยุทธ์อย่างที่เราเห็นในการ์ตูนหรือหนังมักเป็นเรื่องแต่งนะครับแต่ก็มีบางกลยุทธ์ที่ใช้จริงครับหนึ่งในนั้นซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดคือการคว้างชูริเกนหรือดาวกระจายอาวุธลับนินจาครับนอกจากนี้ก็ยังมีวิธีเดินอย่างเงียบเชียบซึ่งทำให้หลบเลี่ยงการถูกพบเห็นได้และแน่นอนว่ามีเทคนิคใช้ระเบิดควันด้วยครับบางครั้งก็ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อทำภารกิจให้ลุล่วงหัวหน้านักรบให้ความสำคัญแก่เหล่านินจาในฐานะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางยุทธวิธีครับแต่เรื่องราวเกี่ยวกับการกระทำจริงๆของนินจายังคงเป็นปริศนาอยู่มากมายครับความลี้ลับนี่เองมีส่วนอย่างมากในการทำให้นินจามีชื่อเสียงครับ
1: แหมฟังแล้วดิฉันเองก็อยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนินจาให้มากขึ้นนะคะ
0: เป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะ
9: ที่นี่ NHK World Japan
10: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
11: This is NHK World Radio Japan Tokyo